0: Peter York.
1: Hello? Hello?
0: สวัสดีครับตอนนี้ผมยังไม่ว่างคุณมีธุระอะไรเดี๋ยวผมโทรกลับไปตอนฟ้าสางขอบคุณครับสบายจุด
2: นี่คือนวัตกรรมใหม่สุดยอดเทคโนโลยียุคไอทีที่ซอฟตี้สบู่สปาอโรมาเทอราปีทา